ตามนั้นที่นิ่งรู้ดีอสุมนะมาทั้งกี่เสียงนี้เสียงลิบิคังเอบมสโรจินีเดบีอิเสียสินะไลสรมสันติบาลาเดบีกิมายนี้

0: ควรจะคุ้นรู้ไปเหรอเลย
1: อ
0: ือกวนในชิงกับมุกเซนเซนบะ
1: อ
0: ือเทียนเองเอกทับนุ่งไง
1: นุ่งไงบ
0: อกอ๋
1: อหอยแล้วทางจริงกี่มารู้ชุดีฮันดักกุมซีมารู้สิมาทั้งจะฮีกี่ดับมักจะทำบีฮอร์ก็ทารีระก็ไม่น่ากันดีตัวเองดูดิ
0: มาชีหุ่นบันทึกฮานาดีกังกูมันดีหุ่นระเบิดจะเอาไว้ดูคุยดีมาชานหกจุดปัจจัยสิ่งที่ผู้เชี่ยวก็ไปเรียนมันท่ากิบ
1: อ่ะดูดิจะให้อามากิอามุกลิงทัวก็นัทระก็ไปเรียนอามาท่ากิบเส
0: ียเรียนท่ากิบ
1: อ่ะดูดูมาทั้งกิจให้โอลักปะดามุกลักปะก็ยาวบรานัทระก็ดมจะให้อามาท่ากิบดูนะดมฮานาฮอบปั้มบิดดูเด็กดมฮอลักปะเส้นดมโอลปะสิยาวบราน
0: ัทยาวเอ๊ะดูเชื่อมบ้ามาสังเลียงนายนะเฮลก็ดูนี่นะฮีเด็กไปเลียงเลียงไปเรียนไปเรียนเฮลก็ดูนี่นะดูยาวบุตรนะคนที่ขลังตักตัวมาตัวยาวรูปดูนะดมทำบีบเลียงดูซุ่มมาดิดมไม่ต้องก็ทำอย่างนี้ใช่ไหม
1: อันนั้นทางจริงท้าวกี่มาตั้มให้บ่มาเลยรำก็ได้บดีมาเลยคุยน่ะทางจริงจะให้จุดปะพังได้บ่เนี่ยนะ
0: อ
1: ันดูการมาตั้มดังกันทางจริงจะทายดูว่าโลกปุ๊สนะทางจริงท้าครับบ่มาตุ้งจะท้าแก่อมุกเลยระก็ดูโลกไปยาบ่อันดูสวยบี
0: คุยมาร์ชเพื่อวันมาร์ชจะก
1: ี
0: ่สตาร์ทตัวเ
1: อง
0: ท้าวกี
1: ่คุย
0: อันเด็กกี่ท้าอันนี้เลยระกันด่าคุยเฮกไปโลกไปให้เจท้าอันนี้กูมาเลยระกันเฮ
1: ท้าอันนี้กูมาเลยระกันเฮนี่บ
0: ่ก่อ
1: นอันดูเฮกไปอีสายถมดันนาดีกัมมาโมยตัวนี้โอซายถมตัวกว่า
0: อัน
1: ดูมีสุนีเอ็มกันนี่ดูว่าโอซากิโอ้ยบะอิมุงวันนุ่งกีมาตั้งสลักจาระก็ได้โอซากะลอยนั่นนะอิมุงวันนุ่งกีมีโอ้ยสิงนะสุดมมาเต็งปังบีรำก็ได้บะมาเลยกว่ายิมดะคณะคณะเลยมีนะบะอีจ้าแก่ยาสุบีเร่ตั้งให้บี
0: โออีจ้าอาหุ่มกะไอลูปิกะคุยมารีมังอาคักเลยจารันปนี้อันนี้เดี๋ยวมายุ่มปันทุกกันเลยลูปามาตั้งให้กูเลยอันนั้นมีเจ้าคนเนี่ยทุกคนเนี่ยเชิงกันตัวละก็ไอ้ตัวนั้นงามเดิมนี่นะ
1: มันเนี่ยมันมาคุ้มจำชาวบุญนี่นะ
0: ชาวบุญนี่นะ
1: แ
0: ล้วมันตัวละก็คนนี้เจริ
1: อันนั้นมีเนี่ยทุกป้าให้ป้าปันบัสดะเนี่ยป้ามาทำดะน้องเมื่อกี้คุ้มชุ่มมันให้กันละอันนั้นเด็กแก่โมก็ได้พี่พี่แ
0: ก่โอ้ยอายุกี่สงวะน้องดินกี่สงวะเฮกมันซีแล้วมันตัวคุ้มลังด้วยนะ
1: อันนั้นก็ทางจริงโยนบัสดะกรรมไม่นะกรรมดาวน์นั่นที่โยนบีอันนั้นก็มาตั้งแต่สุดให้บี
0: โอ้ยเฮกปัจจัยสุดที่เฮก็การีดับขั้วเลยยมบุกเจ้าอยู่งาตาเจ้าอยู่นุปีนะผ่านการกันตาโยนลุย
1: อ
0: ันนั้นฮัลลากันตาโมสุดอยู่มาเตียงปังเมื่อมุกมักปะนั่นเองส่วนเราทางเฮกปะโอ้ยนะสมัยบะอันนี้ปานก็เฮกปัจจัยเอาเลยงั้นมักตรดีขลังเนี่ยปัจฉังตรดาเดออันนี้ปานก็อันนี้ชานเฮกเสรีนั่นแต่บดียาตา
1: โอ้ยวนบัสเซ่ดูดิอัตโตปมิโอยดะพีพีเดรบะอยู่อาศัยลอยนะบินะดมัก
0: ไอ้ลอยนะบินะดมปูระอินฟาร์มนุ่งปูระก้า
1: ลอยนะมักเ
0: ซ่อ๋อลอยมักเซ่นุ่งตีใจกี่เฮลก็ดูปนีนะฮับตาเจกางตันเฮลก็ดูเนี่ยบะน้องจะได้ปลุกปนีเฮลตุกตุกนัดเตี้ยบะน้องมากินผู้บุกอันนี้ก็หายจู่หุ่มหัวจู
1: ่
0: เฮลฮับตาอันจะสุนเล็บตันเฮลก็ดู
1: ไปซาเจ้ทุ่มกตะกุ่มบะไปซาเจ้ป่าเรพีพีบรา
0: ไปซาเซ่ก็ไม่ตัวก็ได้คุยกี่ทางจริงกี่สาวกปีปีมาตุ้งเองนะมันต้องงานเงินกันตาดมันยูเลย
1: อันนั้นจะรักปะไปซาเซ่มาเมลเซ่สุกตีโอยให้บดอกตั้งปันบิว
0: ทางจริงเจ้าหัวจุดตีกาเลนทางจริงอันนั้นลากปุ่มมาตั้งเดดีทางจริงอันนั้นปะกุนเด็กที่ตาดีอันนี้ก็ยังตั้งงมุกทางจริงเจ้ามายามจินะขาก็ลอยเห็นกันมาตั้งเดดีมารังการังมาตั้งเดดีทางจริงเจ้าเขาโขงนะอายุเลย
1: อันนั้นก็งั้นใช้โอซานะปันบิวปะดามาม่างไงมาตั้งให้ตาเรโอซากีปะบุงหอยมาหอยมาตั้งเดดีลู่โอ้ยนูนารัมปะปอดซีอิทายดามสิเลยรักปนน้ำมันแต่อิสิงเซ่โมกขลักปนน้ำมันร่มวยรักอ่ะอิสิงเจนด้ามันเลยรักแต่บันนี้นะเราสิงหูตอกบดะดุกิมติกยามนะขุดงจ้าดับมายกนะบดะกี้สมัยนะปุ๊กรีโอยนะตอกทั่วก่ะหัวจิกทางจิงเจท้าบีรักปนเงี้ยนะให้บีอ่ะดูทางจิงท้าบดะพังอีบะลายบะไปซาดอ่ะการนับดูให้ปตาเลยอ่ะดูก้าใส่เราสิงหูตอกรักอ่ะมันดูดับพังบดูก้าการนับนั่นดิเห็นนะการนับดิพังงี้ให้นะขันบีแก
0: มาสิอังเงินบะดะไก่กุมบะปุถุปงกอาทิตย์นั้นมาทำด่าอินกับมันเฮลี
1: ทางจริงนะ
0: ทางจริงนี่เฮลีเรานะมาทำครั้งสองครั้งนี้อันนี้ก็พูดนะยุ่มเด็กปวดหายบุคลากรนี
1: ่
0: อันนี้ก็ทางจริงดีมาทำอาทิตย์นั้นบัตรอันนี้มุกชีกมันงดสังเกตด่ายามเดือบด่าปลิศิงคุณชาจันนี่ผู้พักพังบังกันท่านี้ด่า
1: ท่านี้ด่าลิศิงคุณชาแต่กินนี่ผู้พับวุ้ยเซ่พังบังกันมีเฮบีมันเองปะสุดท้ายสุดาตัวปะมาเต็งปังปีรีบมีวิสิงกิคุณสมันปิทุกครับมาตุ้งด่าเลมหัวบดูโอยดูรีด้านนัตระกับอัปุ่นบอยดูย
0: าอัปุ่นบันนี่อัปุ่นมาดูด่าดูตะกี้มุ่ยนับพังกุบเชนดูตะกี
1: ้
0: อะมุกไก่ทุกกระดับวันนี้นะ
1: อ
0: ะดูนัตระกตาดีน้องน้องมุ่ยสุ่มปีบันนี้นะอะดูนัตระตาเรกตาดีมุ่ยจูเฮกปีอุยารวยตัวยิมเล็ทางจริงสิ
1: อ
0: ะดูนัเฮกนับบุคคลนับตาคุยจูอาว่าบุญดินโอยใจอะดูบุคคลนับจูหัวนับเนี่ยเฮกผู้เฮกเป็นเนี่ยอะดูกี้มุ่ยวันบุษบันนับหัวนับเนี่ยอันนั้นก็เป็นอวบมุ่ยบุญนะมาเสด็จมาทำมาทำกิจพ่อชินจดุมาดูที่ย้อนจับเลย
1: อันนั้นก็ทางจริงเจ๊เฮกปกิมองเสียมขังเจนิงไว้ตาเลยคุยน่ะไปบัดเดี๋ยวคุยน่ะทางจริงเจ๊เลยร่างก็จ้าหน้าปกิตมักจะเสียมสาวมาทำเดียร์ยามน่ะดิ้งขังปานบุญนะยามน่ะนุ่งไอตาไว้ตาเลย

0: ไอ้มิงชิฮานตาระบร
1: อค่อยนี่ต้อยนั่งดีย้ำไปให้นั่งดีชาเกยเลยว่าอาสองวันรักชิงอัตตากรีสุกิลีดนาทาวชุยให้มีกิมาติงชุยามปังกันลีมีกิว่าวัตวาปีบามาปุกชุยามนะพาวามีนี่ให้นี่คุณกิมยามนะนั่งยามนะทักกันนะปะนี่นี่เย่นะสัก

0: Явно, нам явно так на помине. Ой-ой. И на сачу подей. Вон он бы шутал, я не думаю. Эй, нам пу. У на пота, он не шибани. Нам эй, и там. Нам пу, лухонки хай брани.
1: Кади, эй, лухон на пу, на ты и там. Эй, ди лухон ли. ไอ้ชานุปานีเลยมาค่อยถึงลุงไปใหญ่พะทงนี่มาตําดามางทานไอ้สวากะนุยตอค่อยชาสิงนี่ไอ้พะทงนี่อีโอเรปะดิไอ้ชาวชาติโอ้ชาสิงนี่ดิพะจันน่ะสุสารเกตอค่อยๆกระบมาตําดากูแกบ่าเอ้อเอ้อไอ้ต้องน่ะชาบ่ลวยเรบ่มาตําดาไอ้เฮ็ดแต่เลาะเกตออะตุยามลงมาเลยตออ้ายมาตําจานะซอยนึงลากเซเก
0: Masih hidup, tapi kita turai yang juga kerja kau itu. Jalur, jalur, jalur. Ayo, cuma lehor lagi.
1: Panik, panik.

0: 哎，妈妈，哎呀，来呢，哎，那可以不干那子来得不了呢？啥去呀？可都我们农民家看我扛着个刀子，我忘记不能活动，我们家看家了。哎，打的不了呢，妈妈能不？
1: 妈，喂吧，喂吧，哪个你还不包个？妈，特别的开呢，开阳开了不给通了吧？
0: 哎呀，有路不等爱的。
1: ยังนุ่งไงเลยพัดเสียอันเดียไอ้ไม่แข็งจะลุกทุกจะลุกทีกี้เอาตั้งไงพี่น้องคุยนะค่ะแต่กี้จะลุกทีแต่ก็ลุกท
0: ุกจะลุกโอ้พอโอ้เอ้ยอะไรอะไรอะไรอะไร
1: พี่รวนดูห้องตรงนั้นเป็นเต่าสิไอ้คนเดียวลุกทุกจะลุกทีกี
0: ้ไอ้ห้อยอิชยุ่งมาสิเฮกอยู่ตรงนี้ตายท่า
1: สิคนเดียวเสียงตรงห้องตรง
0: ก็ได้ก็ได้พี่ห้องตรงกี้ไอ้ชักจังก็จะหูมังนุ่งจูจูลงนี่
1: พอดีฉันเอาหูมังแต่ทุกเจ้าละนะไอ้ยี่พี่ฉันเอาหูมังหุ่นจ
0: ังยารีนี่ยารีนี่หุ่นบุรุษว่าให้ดูนะดมอิงใครไ
1: ม่ได้ไ
0: อ้งั้นคนไทยงั้นคุณดูกันอะไรกันเรื่องนักเรียนเนี
1: ่ยไล่ตั้งมาลุยฉันนักขี
0: ่โอ้นั่งดูแต่ว่าตัวที่ท่านต้องมาให้ดูนี่กันได้จะขับจะน้อยนะ
1: อันตุ้ดีไม่ได้ไอ้มึงเดินเชื่อละสิละ
0: โอ้โหมามานั่งนะไอ้ฮัลล์กปกินหน่วยไปดูอุดในไอ้ชุ่มทุ่งหน่วยขับจะนี่ไงอันตุ้ดไอ้คนไอ้นั่นหลังไปชั่งลูกบุกี้เชนตาลูกบุกี้ว่าดีการินต่างดีเนี่ยนังบัว
1: เชนทำได้กี่ดีมวยบ้านเนี่ยเห็นมารู้ว่าไอ้คนเด็ดดีมวยบ้านให้ช่วยให้บันนี่เชนดูแกยามปุระปุ๊บ
0: เอ้ยามิฮันดุกตินังกี้ชานายมารีมสุชา
1: ไอ้มารีชาบบุกคนนั้นแบบพังเลยปะเน
0: ี่ยเอ้มารีเด็กนักเรียนเนี่ยลูกช่างมันต้องช่วยเลี้ยงระคันลิวนี
1: ่
0: ให้ยังไอ้เนี่ยยุ่งแต่เล็กกันอุ่นนั่น
1: อะดูดียามนับพังเลยปะจานี่นะอะดูมาตรงเด็ดดีอามุกสั่งแล้วนุชิระมวยบ้า
0: ตั้งดีจะลูกที่คันลิวมาอะดูกี่มาตรงเด็ดนังไก่ก็อิจฉาสิงก์ฮาราวงไงนั่นเลยมันเอาเกี่ยนคันลิวบ้าน่าตีน้องบัวกระไรจะลุยนู่นเนี่ยน้าพี่น้องก็ยำน่าลีดูบัว
1: สัตว์ทับคุยเรื่อยให้ดูนะอีปามเดชลูบันิดา
0: อีกูบอกว่าอีนี่บอกว่าก็ดีอันนั้นก็ดียาวดีกว่า
1: อันนั้นอีกที่ยาวดีเออไอ้คุยป้าบุ้งดูปาดกลมลูบัดดูดานงนักละมาเลยอันนั้นนิ่งทำเสร็จให้เขาเวียดูขัดนี
0: ่โอ้ไอ้มารู้แล้วว่าหลังไปอีเดินเลยบันิดาจังหวะที่อยู่สุนงามดีว่าโอกาสนั้นตัดดีว่าขังเดาไปตัวตายเดียกเชขังเดาไล่รบไปเสียอ่ะดูไอ้บุตรหังอัตร
1: อหังเอหังเอหังบุตรนาทีดาทักนักขีปนา
0: ไอ้
1: ด้วยจานี
0: ่ไอ้บุกเรียนทักลีบา
1: อ่ะดูบุโรมาคงมุขยางีทับขุดิงนังงีเชตุกจัตุรักปัตสุมาสุตายมาสักพัจจะบกิมาติห้องนั่งลำจะสุพัจจัยอชินิดานะ
0: อ่ะดูสินังเด็กกะริคุมมี
1: กะริคุมเนี่ยเกะฮาราวุนปุ่นิงเดลโลนันนกเสรีบันเนี่ยเป็นเสรีบา
0: อ่ะดูดีไอ้นึกว่าใช่ยมเดฮาเลียพี่ดีนังกิไลวานกบุตาริน
1: อะดูตายไอ้คุยดีเนี่ยไลวากาดูให้จะรักเสด็จโก้อะดูนังน่ะฮัทุฮัทุฮัลลุลีบัสิบุมารามาดิเลยมันก็ต้องมาเลยมาดูนี่ไอ้นี่ยามนักขังนี่บัสิ
0: ส่วนถูกป่ะไอ้ดูนี่ละถ้าบอกมาพมมาชูบอลลูอะไรกันเนี่ยอาตัวผมมาพมมันต้องมุกชูนบะคนรักก็ได้ถ้าบอกชูพมโยรมได้แต่ทวงดูฮันดักอยู่หาคิดว่าน้ำตาขีดนั่นละบี

ทวายกิทวายฟิล์มสิ่งกิตาบิดีทงอัมบาไม่เตะไม่ดีไล่สมัยไม่เก็บปุ่นบุคคลจะได้ทางซึมกอรานะเสียงบัตทงอัมบาไม่เตะนะเสียงบีเซ่มาทางดมุลกุจารีซาฟาวีฟิล์มสิ่งกิไอบัมชิอัมซิงอัมดีอารามบัมจอมุนาเก็บปุ่นบุคคลจะได้คนสบายบุชงนะเสียงบัตอารีบัมชิอัมชาร์มนะเสียงบีเซ่

0: จอยน์ตัวเป็นยังไงริมนี่นะไอ้กี่วันนี้ดีทับอันมันต่อหูดีหายตาเลยมารู้วันนี้สกิมแม่ยามสิ่งที่ proper implementation ตัวมันทำได้ stakeholder แม่ยามสิ่งที่ engagement สิ่งวันนี้ช่างมันนี่นะเนี่ย holistic approach มันดีมาทบทาวไอ้มาดูฮานะเสียงกัดแกนักหน้าตัวริม
1: อะดูกี่เฮลูเรดีก็เลยสอดสัตย์ดียามนั้นงายหายตาเลยไอ้กี่ service จู่ยามนั้นสินเชื่อวันนี้สิ่งนั้นตัวจะไปยับตัวบดีนังชูสาระอุริงไอ้ดีว่าจะเอาไปสิยามนั้นปั๊มลักขี้ได้เนี่ย
0: หอยดูบดี SDC วันนี้จอยน์ตัวรวมมาตุ้งดาเลคเชอร์เกย์หายตัวรักปฏิยารักปัตุอะดูมลูกขี้เรดนะบริการไลน์นะสังหรณ์นี่นะ
1: อะดูบดีจู่มีดาเฮียนะพ่อบ้าปั๊มสิห้องนี้สานิกัน
0: ไอ้ข้อ copy taxi sir อ๋อ copy อันนี้ขัดตาห้องนู้นตัวเชื่อมสินะ
2: พันนี่ sir ไอ้เชื่อมจะรู้ขี้

0: ันนี้เป็นฟันตีสิ
1: คนในหลักเจอริสิสูอากาศบานอินฟาลกีป่วยในจัตุนาอิเซย์คันบะฮาริบะโทรมาดูกีติมดูเนบก็คุยมารูปสิงกีอิเซย์เสียคุยน่าทหารจะดูเนบนัดใจเจ้อาจจะสมน่าคุยดาบะอิเซย์ยังตั้งคันบิโ
0: อไอ้ดีปุจิกาจะทำไว้ยังไก่ได้เลยก
1: ็
0: ไก
1: ่
0: ได้เลยเดี๋ยวเกี่ยวคุยดูยังปานไปได้อิเซย์เจ้อามากันเลยเอาไปอย่าสรุปนี่สักว่าเสกายทำไว้เจอสันติยีดอก
1: เส
0: กายทำไว้ตัวดอก
2: พิจารณาดีคุยกันยังภาษาไปเสียยังไม่สุขันบีเลยกว่า
1: ขันบีเลยจ้ะ
2: อันตัวเขาสิให้คิดว่าเขาสิการจะทำไว้อีกไก่ในหายแต่ไม่รู้สิทำไว้ไก่บีบราบะ
0: ไก่แบบที่คุยเลยไก่แบบที่คุย
1: ทำไว้จะคุยนะไก่แล้วก็หลักปกติเสียสินะเมนมาสู้อะไรสักหน่อยเจ้